ปันเดียมีเนี่ยจีนะมาโกโทนัยมองเยปันเดียมุมมองเอาละแห่โกโทนัยมองเยเอ้เมนูจุ๊ดุนะบ้าจีเมะเปียเนาะโอเคရှင်ถ้าจ้ะจุ๊ดุมามะกูมองจีฉิดแต่จ้องลีเปียจินน่ะกะลีจ้าบ่ได้ရှင်เสียอ๋องจ้า

ไม่ได้จริงนะว่ากูทุนไหนมองเย่อเมริกาหมองนี่เป็นปาร์มี่เพียบนี่แน่เออจะมาดูอะไรเลยไปว่าอ๋อมองเย่เก๋ๆๆชิดซ้ายชิดซ้ายอเมริกาชิดไหลชิดนะว่าท้อง